นาเดมานาเรียงยูนยูตุนเป็นกระดิ่งตลอดเตะปลากระดิ่งตลอดเตะปลาลาเล่นดาเล่นโดนันจีอาตลอดอันดูโมดาเป็ดนาบันตลอดอันเตดาเป็ดนาบันตลอดเดินมาตันดู